0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนในสักงีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบ่ตันรถป้ายบ่ก็ซ้ำมาลืมห่อบุหรี่ขี้โยอีก
0: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงประเดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุหรี่ขี้โยดิป้อลืมไม่หัวกระไดคือกำเนอแล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งงานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: ข้อบอกแก่ได้อย่างไรไอ้เหลือฟันโคก่อนตั้งวันนี้ลุงป้าบอกกล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาสักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: ขออะไรอีกอ่ะนี่อันลุงขอรถ BMW แหมสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อ่ะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ข้ออย่างใดอ่ะขอรถแมคโครก็มาได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเพาะบ้านลุงมีปลาเลอะปลาเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานเห็นแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X 1คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียการรถดูนี่นี่ละน้อเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: ย
1: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบานเปิ้นหูว่ามาแต่งงานเปิ้นจะพาดมาฮื้อมาเกิดน่ะก็
0: อันตายก็บ่เอาอ่ะเอาผัวอย่างเดียว

0: นไม่หลาครับก็เดี๋ยวว่าไผ่ได้ไปบ่ท้องอินกับเธย
1: อ๋อปะเจ้าของลงนั่นหน้าก็บ่ท้องอินกับเธยบ่ท้องอินกับเธยเปิ้นเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้นแรมใจ
0: ยังล่ะแรมใจคุณนายปามป้ามัน
1: อ๋อปะเจ้าบ่อยากกระเป๋าฟาดหัวแล้วเหรอ

0: ฮ่าเพิ่นไปเสิร์ฟบัวตูมปฏิสภานควายเสี่ยงจะเป็น 5-6 ตันเนี่ยตัวโอ้โหหมอนะงามจะไปเสิร์ฟแล้วเพิ่นเบาขนาดเลยอ
1: ่ะอันยังไม่ล้ำเหลือมาท้องอินฟังเก้าฟังฝ่ายพอไม่ได้โลจากนกเอี้ยงเขาห่างโล
0: ฮ่าปะแก้วของลงจะเสี่ยวไปถึงไหนไปจะไม่การปุ้งหัวแล้วเหรอ

0: มอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: มาใจแล้วโคศกมาเจียวมาท้องอิงกับเธออย่า
1: หามาแก้ของล่อง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: เฮ้ยมาใจแล้วมันก็จะ30แล้วโคศกแก้เลยผมไป2ปีก็รอด
1: หาปากแก้วกรรมการฮะโคศกฮะหนูขอเวลานอกเดี๋ยวนะฮะหาปากแก้วมึงจะแซวกับไว้ถึงไหนฮะบัดสัตว์พืชปะผีปกกระลงมึงจะกินตับไปแล้วมึงเหรอ

0: ท้องทุ่งอยู่ในนอกหันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบาบูจินไม่ใช่ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โหแล้วไผเอาไม้ไปกำตาสูไว
1: ้มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันพ่อบ่สวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อ๋อ
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบ่เชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได้

0: ริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดติกอฮะจะอดติกอ
0: ไปเรื่องจริงก่อนน้อยถาที่นางคำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหือตอบมาใจหือมาย้อนถามหันท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนทัพสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหัวเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหัวหยังแม่แอลหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรือหัวเลียก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงาเนี่ย
0: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันไหม

0: หอมนางคำเอ้ย
1: เริ่มตัวน้อยตานางคำหอมนางคำเอ้ยขึ้นศาลได
0: ้นางคำหอมอู้มาซื่อเลยตอนนี้ยังฮักร้อยขาอยู่บ่
2: ฮ
0: ัก
2: กับข้าตึงเต่ากันเลยเจ้าพันเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
3: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันจู้ล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยมันก่อนน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
4: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จับเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถาอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยคนใหญ่เต้าดงนั้น
5: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบ
6: ่ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอย่างนักเลงกะเจ้าหน้าที
6: ่ครับ
0: ไปเอาค้อนปอนมาดับในถาถอดเกือบตุ๊กหัวไม่ติ่ม3ที
6: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮื้อทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังบ่ใช่กะ
0: นั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่างจุดติ

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายหรอเจ้า
0: โหก็อันยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยก็หมดตั้งลมมันเนอะ
2: คอยดูลูกคอยแล้วนะ

0: ู้ถึงเมียนี่เมียเชลนี่ถ้าอย่างแควนน้อยก็แต่
1: ดีเหมือใหม่อะกะเชลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตี้ยวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะจู้มวยบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเชล
0: โอ้ยังอันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเขาเตี้ยวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเชลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลลอ

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอีถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นน่ะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อฮะอ้ายเฮอเปิ้น
0: มันเป็นหยังอะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่งหยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นหยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะมันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่งเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งไก่อยู่ไปก่อนไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: เบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็คือทอกาเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะข้างอีล่าคือข้าลู
1: กโอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: โอ้ดีกะเมียเซียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแฮนตาซีนใจบ่ตันนะเซียวเนอะ

0: 嘛，得找亲娘嘛，乌巴家也帮。
1: 不讲乌娘，这乌娘背个锅不吐在本。
0: 哦，还乌娘个乌妈这巴真不好。
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่เหลวล้องามก
1: ็งามกะมันมีท้องกับผมลูก
0: เพราะป้านั้นปากบดีบอนี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
0: เพราะขี้มาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: โยกาไปมีอย่างไรมาฮะ
1: มาเร็วนี่ป้าถึงมายอมเนอมาป้อนจ่ายงานมุนไม่มาว่าศพประมาทขายหน้าขายตาป้า
0: ไปขายหน้าขายตากันยังได้ทำหมอก
1: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคำปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกาล่างหน้าล่างตาสัก 5,000 เนอปล่อยวาง
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นฮึไปว่าอย่างยังอัน
2: มีแต่กะป้าหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โอ้ยังมาอู้อย่างอีเนอะพ้นมาเต็มบาทกับบ่า
2: ใช่นะที่เฮาว่าล่าคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อย่างอ๋อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
0: ท้อง
2: ล่านบนนี่เหรอ
0: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกับบ่า
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: กระทู้กันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: เนอะบ้านนั้นบ้าพี่ฮะ

0: ว่าอีผันกินเหล้ากับอีปอหน่อย
1: กินเถอะปอเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บาเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่ปอเพอะล่ะอู้อย่างอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: อลิแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่ายจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: บอกปอไปเอามาแถมวันหกพี่น้อยจะไปใจวันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ไม่ได้
2: เบาๆมันเดือดน้ำเดียวเงินไปเดียวที่บ้านเมืองถูกขับคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากผมโมเฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านผมโมรู้
3: จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับก็ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกี่ยว

0: ขอยืมสตางค์ลุงโม่ซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: เฮาเอาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเหรอล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใช่เรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงมาจัดกันซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่หูตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะไม่เล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยนอกอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสี่ตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ายที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าอย่าง
0: ก็ปราจีนบุรีสี่ตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแข็งข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสี่ตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: อันต่อไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งก็ต่อไปอันจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ชุด
1: ก็ปลาไหลสิตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ชุดต้องปานาธิปตาเวรมณีทิฆาพทังชมาชยามิ
1: เอ๊ตานี่ก็โยนเป็นเหมือนกันนะ
0: บ่ายใจย้อนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได้
0: มันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื่อ
1: มีสิตาปานามา

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนาะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้าปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกว่ารุ่นแน่แต่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: ับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ค่ะพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกคอร์เนอร
2: ์ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำน่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออมาปื๊ดมาขว้างอย่างสักอย่างอ่ะมาฮึ่งไป
0: ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: าเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเน่อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ้าใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นเห็นกะบลาเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ฮ้อฮั่นบ่เกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วล่ะตั๋ว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตั๋วบ่ไปขายจักไข่แล้วก็ตั๋ว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นบ่ไปแล้วล่ะตั๋วเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตั๋วจะไปที่ไหนน่ะตั๋ว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกตวย
0: ฮ้อดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผอ่ะแฟนตั๋วกะ
1: แม่นแล้วล่ะตั๋วเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเนี่ยทอม The Friend of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินพอจะปีนนะฮะ
1: อืมแม่มาอย่างเนี้ย
2: ก็มึงไปแปะจักไข่เพิ่นไว้เป็นเบิกๆเบิกๆไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักไข่อย่าก่อน
1: เปิ้นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปนะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยออย่างข้าใจปิกบ้านปิกบ้าน
1: ทอมเปิ้นโกแบกแล้วนะไอรับอยู
2: ่ปิกบ้านนะโอ้ย

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ดีดีที71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงLove for Vitan Day ค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: ได้มาซ้อมมัดมือลูกเกลียวขึ้นห
1: อสามเณรสาวคำได้ตั้งกรรมว่าที่ว่าเฮาบวชครั้งที่ก็ต้องเอาดีหื้อตั้งอยู่วัดอยู่ว่ามันศึกษาเฮีย

0: สุรินทร์นี่เพิ่นก็โด่งดังนะไอ้น้อง
1: เอาดอกใส่คันกะเกี่ยวกันจุนพร้อมตึงปี่ตึงน้องมากันแน่นหนานิมนต์พระเสาคำถาว

0: ผมซอพิษลักสูตรในทำปากกับลิ้นมันบัดตันบัดซ้ำคำความคิด
1: โอ้จับมันเตอร์ไอ้หามันเท่าแล้วล่อเฮาบัดเดียวเนี่ย
0: ป้าวัดห้ามพระหูกันละยานทำนิ่งคิดตัดใจมันพิษจะขออโหสิกรรมปีนเจ้าซอกระซ้ำบ่หูไป

เอ็ดบอกว่าเฮาจะหุงน้ำมันถ้าไผ่มีแก่นงาก็คือป้ากันบอกบ่ออกไม่ออกเอามาหอมช่วยกันถือวันปากปีจะเสกหูน้ำมันจะเอาเจ็ดเอาปากจนค่อย

ไรก็ดีให้ลากก็ดีลากเอาศพเข้าสู่กองป้อมประชุมครึ่งแล้วก็ปิดวัดข้อในก็ตึงมน

เงาพนมบังคมกับน้อมต่างดวงดอกซ้อมทูบเทียนบูผาตัวคาหม่อนไทยกับไหว้ทูลสาพระรัตนาสามดวงแก้วเจ้าคู่บาอาจารย์สมปานเก้าเงาทุกตนทุกองค์ไขว่ครบผมขออัญเชิญตั้นที่เคารพมาช่วยเติมแท่งปัญญาในการแต่งคิดลิขิตวาจาขอคือปัญญาเฉียบแหลมแก่กล้าอันดับต่อไปอำนวยหม่อนข้าขอไขว่าตาก้อนไกลเรื่องสุขะอนามัยที่ดีนั้นไซเฮาควรฮู้ได้ทุกคนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10นั้นท่านก็มีเหตุผลหมู่เฮาทุกคนควรดีร่วมด้วยบอกว่าหมอที่ไหนบอกว่าอนามัยสาสุขที่ไหนก็บ่ใช่แซงช่วยพร้อมกับอสมก็ร่วมคิดขอฮื้อหมู่เฮาควรดีล่ำปิดปฏิบัติกันได้ตึงดีบ่ได้ทะลงตุกอยู่ดีสุขีพญาติที่มีเฮาป้องกันได้ดูแลตัวเองได้นะครับ

ต่อจากนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองก็อีปู่สอนหลานนะครับก็จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เชียงใหม่นะครับได้มอบคือผมอำนวยกรมพักได้มาเล่าข่าวคือพี่น้องฟังเพื่อรักษาอนุรักษ์และส่งเสริมของเก่าโบราณของเฮาไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพท่านก็ควรจะดูแลตัวเองและป้องกันได้จะได้นะครับต่อจากนี้ก็มาฟังข่าวห่ำกับเมืองกันได้แล้วนะครับ

มาฟังข่าวห้ำฉบับแรกในวันนี้เสื่อมศรัทธาเอาไปเย่ใดมันจึงมีไปสปะแต่ก็ยี่ยะใดล่ะครับป้อนานต้อมสาธุเมบไรสัตว์ผู้งามสุเปิงเบ็ดแต่งเจียงใหม่ฮ่าบ่ใครอู้สักหน่อยเนาะพระสงฆ์มันก็กราบทูลองค์พระสงฆ์ตั้งไทยที่เป็นล่มไม้ญาติโยมทั้งหลายน้อมคารวะพระตนสดใสม่อนขออภัยที่ได้กล่าวอ้างพระตนเมตตาพัฒนาก่อสร้างที่แปลงหนต่างปนตุกปาลิกเว้นกายอบายมุขหาความสุขคือญาติโยมโอ้ยังมีอยู่นักเนออย่ามักทับถมที่ช่วยสังคมไปในก้าวหน้าตุพระติดีปรมีแก่กล้าญาติโยมก็ศรัทธาน้อมรับสะอาดขาวใสวินัยเคร่งขัดบวชตั้งแต่น้อยขึ้นมาอันหมู่ตุพระสองสามภาษาบวชแล้วก็ซิกมาอยู่จองอยู่บ้านเอาลูกเอาเมียกึดล่ำตำสร้างบ่เหมือนบ่นานก็ขว้างละโอ้ยปีกเข้ามาบวชแถมแอบแฝงเป็นพระละกิเลสได้ชั่วคราวจังมาสร้างความเดือดร้อนย้อนเรื่องอื้อฉาวเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเหตุดังอีพ่องกับบวชหนีการลบงานหนีนี่ตันหาราคีโวลุกก็เลยสร้างปัญหาศรัทธาเสื่อมสุดกึดบ่ถูกต้องกองธรรมพ่องก็โดนไหลยับจับซิกตุ้ยกันจนถูกลงทันติดคุกล่ามโซฐานละเมิดกำเลยตอบโต้ล่วงเกิดวินัยท่านพระเชียงใหม่ลำปางเมืองฝางแม่นาภาคเหนือภาคใต้ทั่วไปศาสนาพุทธบริสุทธิ์ผ่องใสแต่พระสงฆ์ไทยเป็นไปดังอันสมัยตะก่อนเนาะตั้งเมืองป้ามันโด่งดังลือนั้นตัวบ้านโขนของไปตามกันนักประเดี๋ยวเป็นใหญ่ตั้งที่หักกระเพาะย่างเท่าเนี่ยงวงความฮู้ก็นักยศจักใหญ่หลวงสีกามาควงผีซ้ำขายหน้าข่าวดังเงียบหายกลายเป็นข่าวบ้าซ้ำต่อมาก็มีซ้ำมาเดือดร้อนมายาไม่ยิงสู่สิงอ่อนน้อมย่อมจิตใจหึ่งลงทางคนที่เป็นนักพจน์มรดกรรมฐานเข้าสู่บวงมารเผาผ่านเอาไม่ไม่ยิงตั้งหลายเปิดห้ามอยู่ใกล้กับพระสงฆ์ในที่ลับห้ามสนทนาอู้จ่าปักตักในที่ลับแจ้งสองคนจะต้องอาบัติวินัยของตนซ้ำเอาไปจมข่มขืนในห้องมันจังมีครับลงข่าวอยู่บ่อยๆตั้งใต้คุณครับบ้านเฮานี้มีพฤติกรรมทำบ่ถูกต้องประพฤติผิดในกามลามกดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันเสียภาพพจน์พระสงฆ์องค์เจ้าเมืองไทยข่าวนี้ซ้ำให้กระจายไปไกลมันเกิดขึ้นในที่ไหนบ้านเฮาก็มีนี่โอ้มีพฤติกรรมบอกว่าอันอีมันจึงมีนักแก่ครั้งนี้อาศัยผ้าเหลืองเป็นเครื่องบังชีพระสงฆ์อย่างอี้ก็บีได้แผ่วพัดยศกันยังทำบัตรสีหัวล้นโลกีคุยเมียเจ้าบ้านไล่ซิกไปหลายตนแล้วครับตำแหน่งยศถาลือสาแผ่กว้างเป็นแผ่วพระครูเจ้าคณะมันจึงมีครับจัดกิจกรรมนอกว่านอกวัดงานวันเกิดเก้าตัวเองนิมนต์เปื่อนป้องฉลองกันเต็มป้ากันบรรเลงหัวหดเบียหัวเหล้านี่มันจึงจังมีครับไปแอวไปกินตาเจือเมาเหล้าร้องลำทำเพลงเอ็ดฟอนนี่ซ้ำยังเอาสาวมานั่งแวดล้อมประเภทสองอันกระเทยหนูเอาสปะร่วมรถร่วมลักอย่างเปิดเผยลูกเพศร่วมเพศกระเทยดวงซวยขายหน้าเนี่ยปู่ย่าตายายป้อนลุงแม่ป้าอย่าหลงศรัทธาเขานักมู่โกนหัวเอาตัวฝากวัดเคยมีลูกเต้าเมียแปลงเขาบวชลบลี่เป็นที่แอบแฝงเพื่อเป็นกำแพงบังตาบังหน้าโลกปัจจุบันนี่นะเจ้าข้าเป็นยุคโลกาภิวัตน์มึดเรื่องการเมืองมึดเรื่องการวัดทรัพย์สนป่นปีตีนังมันเป็นอย่างอันแตะมันแน่เหมือนกันโหนบอกคือฟังพระสงฆ์องค์เจ้าจะได้ฮ้อนใจไปในบทเศร้าเขาพยากรณ์บอกไว้ม่อนได้แต่งมาไข่จากก่อนใกล้คือตั้งเขาได้ฟังดูกรรมใดบ่เพาะเรียบเลาะเข้าหูขอสีบุญจูยกโตดม่อนข้าบ่ใจแข้งจ๋าวอนวานหน้าป้าเอามาตามข่าวมาแต่งคัดฟังข่าวอยู่ประจำนะครับลุงอำนวยกำลังพัดบนเล่าข่าวฮือกันตึงวันก็เลยจำเอาไว้กลายเป็นข่าวสารขอโป่งลงวางจบเสียเต้าอี้เต้านี่สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยตั้งลงเฮาแต่กับบ่มีงูเก่ามันมีตั้งใต้นะครับลงข่าวโทรทัศน์พ่องไอทีวีพ่องครับมันก็มีทุกสถาบันนะครับก็ตามบ้านเฮาก็มีพ่องเสียพ่องดีพ่องเสียพ่องก็เลือกเอากะเอาตนที่เต็มอกเต็มใจนั่นนะครับ
ไม่ยิงก็เต็มที่จะไปล่อหูล่อตาอันใดกับปอมันส้มปอเกลือเฮ้ย

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับฟังข่าวห้ำแล้วก็บ่ม่วนใจแต่อันแล้วก็แล้วไปฟังก็ผ่านไปเหียกกันแล้วกันครับเฮามาโอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคที่ปบในหน้าละดูหนาวเฮานี่นะครับโรคไข้หวัดใหญ่และไข้ไข้หวัดใหญ่ไอ้อย่างพวกเนี้ยบึดฮ้อนบึดหนาวปดทบมันนี่มีพร้อมครับโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยทางหายใจเอาเชื้อหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเลือหายใจเอาละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยเวลาไอหรือจามหรือการกินอาหารดื่มน้ำจากภาชนะร่วมกับผู้ป่วยใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่เปื้อนขี้มูกน้ำลายผู้ป่วยโรคนี้สามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวางได้ในที่มีคนอยู่รวมกันนักๆและมีอากาศถ่ายเทในห้องนั่งศูนย์การค้าอย่างนี้เป็นต้นครับอาการของไข้หวัดจะเริ่มมีอาการไข้สูงเจ็บหัวปวดเมื่อยน้ำมูกไหลนอไอจามเจ็บหรือแสบคออาจมีหนาวสั่นร่วมตัวระวังสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่นั้นจะมีอาการรุนแรงกว่าคือตัวฮ้อนจัดทันทีหนาวสั่นเจ็บปวดหัวหนักทีเดียวรวมทั้งอาการปวดตามกระดูกกล้ามเนื้อและมักจะมีอาการไข้อ้วกไข้ห้างเป็นเตื้อถ้าพักผ่อนอย่างเพียงพอและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องผู้ป่วยก็จะหายจากโรคนี้ได้ภายใน3 วันถึง 7 วันแต่ถ้าบ่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจจะทำให้โรคแทรกซ้อนเช่นปอดบวมหลอดลมอักเสบคออักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กและคนเฒ่านะครับเพราะคนเฒ่ากำลังวังชาลดน้อยถอดลมกำลังต้านทานน้อยละอ่อนน้อยอย่างเอี้ยนะครับวิธีป้องกันรักษาพี่น้องก็เดี๋ยวเขาจะบอกคือคำว่าป้องกันอย่างไรและรักษาดูแลตนเองอย่างไรฟังนี้สักหน่อยครับ

เรื่องสังคมปัจจุบันพี่น้องเหยมันถึงมีครับมีดีมีเสียเป็นธรรมดาจากคุณบุญเรืองนินลักนะครับโอ้บนนวดแผนโบราณเข้าท่าครับม่านงิ้ว42ท่าคุณบุญเรืองนินลักดีอยู่ปุ้นนะครับไหนกะตั้งเมืองปานนู่นกานี่แต่ไม่ก็แต่งเจ้โฮมเมืองปานวะนะครับอติตกาลนานมาล่วงแล้วสหายมิตรแก้วทั่วโขงเขตห้องเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องเคยอยู่สุขใจเดี๋ยวนี้จะใดสั่งมาป่นปีบุดหนึ่งสภาปัญหาจูจี้ประท้วงก็มีก่อมอบโกลาหนเลลนทะเลาะเป็นพ่อดังอันฉันใดเอ้ยสังคมยุคนี้มันดีที่ไหนวัฒนธรรมไทยจางไปเกือบเสี่ยงงามนอกผิวเผินน้ำเงินคัดเกี้ยงสมัยเจ้าเวียงเอาอดเหลียวซ้ายมองขวาเหมือนไม้เมาหมดมีรถมันวิ่งติดแน่นเส้นอันล้านกันเดิมอ่อนก่อนนั้นเมินเมินพอหันเดี๋ยวนี้นับวันบ่ตันข้ามได้ปะโทโหนต่างมาลายมักง่ายบ่ได้ไฟเขียวไฟแดงส่องไว้ขโมยขโจรมากมายบ่ไล่ชกวิ่งชิงจี้กันไปคนดีก่อนนักคนห้ายก่อนหลายแสนที่วุ่นวายกับกายหยาบยุ่งบ่อน้ำหันมีแต่บ่มีน้ำทุ่งคุณป้าคุณลุงสอบรับบ้านเมืองสมัยเขาใจสูบปั๊มโยกน้ำใส่หม้อบนเฮือนคนเฮาบ่เดี๋ยวนี้วิชามันเปลืองขี่รถขึ้นเฮือนชมเดือนสองกล้องเฮ้อต่างชาติภาษาหันมาเกี่ยวข้องสีแสงนีออนก่อนนักได้หูข่าวสารดูโทรทัศน์โอ้โทรศัพท์กันได้เร็วไวเจเป็นนั่นแหละอังฝรั่งตั้งไก่กดเลขลงไปตันใจหมดเสี่ยงมาเงือดเมืองไทยป่าไม้มันเกือบเกี้ยงเออเต่าข้อมดอยเปียงห่างลึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือกบตันได้มึงแม่แตนต่อพึ่งก็หายไปสารพิษกำจัดพ่นได้ตันใจลวดบ่มีได้ผสมดอกคือหมดสมหมดแดงแป่งหังส่องยื้อวันผูกวันหือกบข้างยุคปัจจุบันมีแต่ลมล่างบ่มีวังจ้างอันใดมืดฝนมาแต่กบแน่แก่ใจจักเป็นอย่างใดอนาคตไปหน้ายามเมื่อเท่ามาหูซึ้งลูกหลานตาดำจะได้อยู่ปื้นนอนอิดปูนหั่นดินทรายธรรมชาติสร้างไว้จะใกล้สูญหายคงถูกทำลายกลายเป็นเงินกู้เมื่อนั้นนายทุนเขาตึงสอบสู้ไม่สีจมปูดอกรักผมได้เขียนมาข้อความมานักลวดจักวัดอันวางลงหล่อนข้าวบนนี้ถูกยุบประสงค์วันหน้ายังคงปบกันไม่ได้ปบกันไม่ได้เต่านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยเมื่อเราได้เขียนข่าวห้ำมาคืออํานวยวันนะครับบอกว่าผมกึดเติงหานะครับแต่ว่าผมก็มีชีวิตคนหนึ่งที่อนุรักษ์วัฒนธรรมได้คนหนึ่งครับแม่นก็ครับแม่นครับก็น้อยบุญเรืองนินลักนะครับก็หมอนวดแผนโบราณหรอกเออเข้าท่าดีครับบุญเรืองนินลักปู้มันนาวเหลืองปุนก้าตำบลไหนเนี่ยห้วยบงห้วยบงไหนฮะปุนก้ามงฟ้ากับห้วยบงไหนก็จำมาได้นะครับก็เขียนมาบอกอีก็เลยว่าบอกอีเฮ้อจะไปจริงจังกับชีวิตล้มไปเด้อเฮ้ยปล่อยมันพวกเฮา

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับโรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดในหมู่นี้นะครับมันป้องกันได้มันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอด้วยกินอาหารที่มีประโยชน์ออกร่างกายสม่ำเสมอรักษาร่างกายให้อบอุ่นใส่เสื้อผ้าที่เปียกพักผ่อนให้เพียงพอนี่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่มีคนแออัดยัดเยียดนะครับที่ชุมชนห้องหนังรถบนโดยสารคนมีนักนอกจากนั้นก็ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคนจัดมีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวกนะครับบุคคลสัมผัสหรือคุกคีกับผู้ป่วยรวมทั้งบัจจัยสิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยเช่นจานจ้อนซองแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าผู้ป่วยในบ้านควรแนะนำเพื่อปิดปากด้วยผ้าสมมติจะจามจะไอเนี่ยหรือกระดาษเช็ดหน้าเวลาไอหรือจามเมื่อเริ่มมีอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ควรนอนพักนักๆและดื่มน้ำบ่อยๆและก็กินยารักษาตามอาการเช่นถ้าตัวห้อนักก็กินยาลดไข้แต่ถ้าอาการบ่ดีขึ้นเป็นเมินเกิน7วันมีอาการไอหนักขึ้นนะครับปีกขี้มูกน้ำลายไข้สูงเมินกว่า5วันโดยเฉพาะละอ่อนน้อยถ้ามีอาการหายใจวุ่ยๆหอบๆแฮกๆและหายใจแห้งจนขี้ข้างบุ่ม
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เสมอไปนะครับเพราะว่าเลือดบวกเนี่ยมีหลายอย่าง
2: อ๋อบาบวกบาเยวบาคูนบาหานไอ้ยังชักยังเนาะประเดี๋ยวนี้นะจะบอกเฮ้อการแต่งงานครั้งนี้เป็นอันว่าโมฆะไปบันทึกไว้ที่ห้องพักเลยอันนี้มันจะเอาโรคเอดมาปล่อยลูกอีลุงลุงเนี่ยฮะมันจะมาไปฆ่าตะกอนฆ่าลูก
1: เด
2: ี๋
1: ยวเด
2: ี๋
1: ยวคร
2: ับ
1: ครับเดี๋ยวคนที่ติดเลือดบวกนี่ไม่ใช่ฝ่ายชายนะครับเป็นฝ่ายหญิง
2: บ่จะหาอันเครื่องกวดเลือดบ่ดีค่ะหมอโอ้แท้ว่าแน
3: ่ขอบคุณครับป้อที่มากวดเลือดก่อนแต่งสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งแต่พอแต่ขอบคุณครับบ๊ายบายโนสเวิร์นเวอร์เนอร์
2: มาต้องมาช้ำมาชุยมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะอีน้อยมึงไปตีดมาได้ลำเหลือเนี่ยปะปีกบานเฮาลูกไปกินน้ำเกลือแล้วกินมาห้อยกินนก

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านกระผมนายทรงนมนามสกุลอารมณ์บจอยพักค้านพ่องบักค้านพ่องสอสอขวัญใจพี่น้องเจ้าให้เจ้านาวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาท่านมีปัญหาอันใดเจิญถามผมได้ผมยินดีจะตอบเพื่อท่านและยินดีจะรับใจเมื่อท่านมีปัญหาเพื่อความผาสุกของพี่น้องผมยินดีจะรับข้อมูลและปัญหาของพี่น้องใครมีอะไรยังเจิญถามผมได้เลยครับ

0: สวัสดีครับท่านฉอฉอผมลุงนายจ๋อยนามสกุลฉามก้งผมขอท่านถามโอ้ยถามท่านฉอฉอว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 12% 15% สมมุติว่าสินค้าขึ้นราคาตวยมาแล้วผมขอถามท่านฉอฉอว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างผมนี่สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ทางรัฐก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วจะระงับบ่อฮื้อของขึ้นราคา
0: จะระงับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ผมคิดว่าประมาณ 80% ครับ
0: ลุงคิดเดียวต่อต่อมึงเอาบาทเดียวผมว่าบ่เกิน 10% แน่
1: ๆมันเป็นจะได้ที่ลุงว่าบ่เกิน 10%
0: ขนาดหวยรัฐบาลใบละ40 บาทเขาป้ากันขาย44-45ยังแก้ไขกันบ่ได้แม่นก่อหมู่เฮา
2: แม่นแล้ว

0: สวัสดีครับท่านชอชอชมนม
1: ทรงนมทรงนมบ่ใจชมนม
0: ขอโทษท่านชอชอลุงจือผมนายเปี้ยน้ำฉกูลเปิ๋วปากวอดขอถามท่านชอชอว่าที่ท่านชอชออู้ตะกี้ว่าปีนี้เป็นปีอนุรักษ์มรดกไทยขอให้หมู่เฮาช่วยกันอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยและประเพณีนั้นแต่แล้วเป็นจะใดมีการประกวดนางงามนุ่งชุดอาบน้ำถ่ายทอดออกทีวีลุงอยากทราบว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าลุงขอถามเตี้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับลุงเปี้ยที่เสนอข้อคิดเห็นมาผมจะรับเอาไปพิจารณาและเสนอที่ประชุมต่อไปอ้าวหมู่เฮาขอตบมือลุงเปี้ยสักคำเหรอที่มีความคิดเห็นที่สูง

0: สวัสดีครับท่านชอชอลุงจื่อนายเปิบนามจักรูลเมาล่องกองลุงอยากจะถามท่านชอชอชักน้อยล่ะครับ
1: ลุงมีปัญหาอย่างถามมาได้เลยครับ
0: ลุงก็มีปัญหาอย่างเก่าคือลูกหลานเขาฝากคือลุงมาถามคือว่าปีนี้เป็นปีที่ฟ้าฝนตกดีตกนักจนป่อเกิดน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยทางรัฐบาลก็คือความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วราคาน้ำประปาจะลดเมื่อใดแม่นก็มูเฮา

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: อะไรลุงอะไร
0: ล้ออย่าไปว่าอันว่าอินเนอร์ลุงนี่นะทำไมเป็นนุ่มนี่ชูเขาบักเก่งลุงเลยล่ะ
1: ตอนนี้น่าจะเก่งแน่ลุง
2: เนี้ยเนี้ยเหมือนนุ่มนี่น่าจะหายขนาดนั้นลุงน
0: ี่นะชัดปีกได้ลงบักกินเนี่ยนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: มีอย่างเดียวได้นะ
2: ไอ้อย่าง
0: เหือบิน
2: โป้โถ
0: ของสูบที่ลุงบัดสูบนี่มีอย่างเดียวเมื่อเป็นนุ่มนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: เกียนยุง
2: ฮัลโหล
0: แล้วก็ชัดปลาที่ลุงบักกินนี่มีอย่างเดียว
1: ไอ้อย่างอ่ะ
0: ลือฉีนอกนั้นจอดหมด
1: เก่งเนาะ
2: เรื่องละเล้งนี่นักเล้งนี่ลุงนี
0: ่เอ้ยหนแล้วนี่นะ
1: ไม่ได้บ้าง
0: เจ็ดคนอ่ะ
1: ฮะ
0: งอมเข้ามาหาลุงปะลุงเอาเขี้ยวถูทั้งนั้นฟ้าไฟไม่แบบ
2: เดี๋ยวนี้เขาบอกนี
1: ่เขาบอกนี
2: ่ครูขลุ่น
0: นั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: นึกว่าโดนบุบ
0: ลุงยกแขนสองข้างขึ้นไปแล้วแตกกันย่ำย่ำ
1: แตกยังไง
2: เขากลัวกะ
0: มันเหม็นขี้เห
2: อ

0: ลุงอันว่ากรรมว่านักเลงนี่นะคนระดับไหนบอกกัวแล้วเมียกัวก็ลุง
1: สงสัยสงสัย
2: ให้หัวเป็นพระชาเลบันนอนคนร้องเมียนี่จะมาหือกับลุงบัดได้เลยแม้แต่น้อยเดียว
1: คุณนั่นบอก
2: เออตะคืนนี่นะ
1: ใหญ่เ
2: ตีสองฮบใครกินหลัดหน้าลุงลำคาญกองฮบปุ้งถนนเลยเว้ย
1: กำคอเมียนี่น่ะ
2: กำคอรถที่ไปชื่อมึงมันกินเหี้ย
3: เออจบไปนั่งโอ้กับเป็ดฟืนเป็ดไฟสักสิ้นแล้วกันเดี๋ยวนี้
2: โอ้ชูนี่มันตาเชอะตาลมข้าตาไปพื้นกระดังลงจะไปพอ
3: แล้วร้อนล่ะคะ
2: รอมาเห็นก่อนไป
3: อ๋อยังแขวน
2: แค่ก็แค่ก็เมียลุงนี่นะจะมาหือมาได้เลยล่ะหือจะโดนด่าทุกที
1: แน่แน
0: ่แน่ห้องขนาดสักเดี๋ยวชิ้นเลยก็ถึงยอมกัน
2: แน่ก็
1: แน่ห้อง

0: เฮ้ยเพื่อนก่อน
1: ฮะ
0: โอ้บ้าคืนมาไอ้หลานฮะบ้าไปช่วยกันบ้า
1: โอ้ไข่ป๋ามันจะใหญ่มอกใดอ่ะ
2: เฮ้ยเฮ้ยเวลากินเหล้ากินยาจะไปเสียงดังเนาะ
1: โอ
2: ้ลุงมาเจ้หมดเพื่อนมันต้านนะเว้ย
1: ฮู้กันเท่ไม่เกี่ยวนะครับลุง
2: เฮ้ยชูคนแน่อ่ะฮะ
1: ตบกระเป๋าเตี้ยวหมอ
0: ตบกระเป๋าเตี้ยวหมอเออจกอาวุธกัน
2: อะไรอะไรอะไรปัจจัยอาวุธลุงจะจกอย่าดมมาดมไปมาอู้เสียงดังมาได้ลุงใจบดีลุงจังช็อกบ่ยา
3: หายหายมาตีผัวป้ามาได้เนี่ยฮะ
2: เมียเฮ้ย
3: อันนี้ผู้สิงผัวป้าไพ่บ่มีสิทธิ์มาตีมาสักคนนอกจากป้าคนเดียวอยู่ในลายเสือเท่าลายเสือเท่าใครได้บ่ฮะป้าได้บ่
2: อะไร
3: บ่
2: อะไร
3: บ่
2: อะไร
3: ไปตัวมัน
2: อะไรบ่มีแล้วหลังอ่ะเอ้ยมีกระไรใช่ใช่
4: อันออกมาแล้วบ่ร้ายเสือเท่า

0: มาใจกับพ่อกะอันที่ก่อนเป็นว้องในมือฮะนายหยังอ่ะ
1: ว้องวายเอามาล่อใคร
0: ล่ออย่างใดพระแก้ว
1: แกนได้ลอดว้องบ่เอาตัวแกนได้จับเอาแกนกลับช่ำดี
0: ปึ้งอ่ะลุงหญิงพระแก้วว่าแต่ลูกนี
1: ่ฮะมันว่าจะได
0: ้ก็ขนาดไข่ต้มแกนน่ะแกะแล้วน้ำป่าฮดเอาข้าวข้าวจิมาให้ไข่แตกจังแท้แบบพระแก้ว
1: ฮะมันว่าเมื่อใดอันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่

0: ฮ้ใครบุ๊บหมาน่ะ
1: กูแหละหมานี่มันปากบ่ดี
0: เฮ้หมาไปปากได้อย่าได้แม่มันก็เห่าอากะ
1: มันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกาตามลีฮื้อแม่กาไข่ขอฟังกินด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจองกูเบื่อกูเบื่อ

0: ยี่จีนคบกับบาลังกับพริกติดบ่เบ้อบ่เบ้อโอ้มันตึงบ่โป้ดีเท่าขี้จีเนี่ย
1: มีไผอยู่บนบ้านพ่องก็ครับ
2: อยู่เจ้ามีธุระหยัง
1: เอออันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก็ครับ
0: แม่นแล้วหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้หยัง
1: เออผมว่าก็มาชวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะ
0: บ่เข้าบ่มีชะตา
1: บ่เป็นหยังแม่แก้วแม่แก้วบ่มีสตางค์นะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยฮื้อผมถ้าเปิ้นมาเก็บสตางค์นะผมจะออกคือแม่แก้วหมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุก็ดีผมได้เงินมา 50,000 ผมจะช่วยซบแม่แก้ว 10,000 โดยแม่แก้วบ่ต้องเสียหยังสักบาท
0: ขอ 15,000 ได้ก
2: ็เอาว่ากับแม่เฮาบ่ได้ออกเงินสักบาทสมัยบัดเดียวเพิ่นถึงเอาคนเฮาเข้าไฟแนนซ์กันหมดอะ
0: ไฟแนนซ์ไฟเนินอย่างใดกูบ่เข้าใจทำไมกูบ่มี
2: โอ้ยก็เอาคนเฮาเข้าสมาชิกซบนะกับแม่

0: ตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ให้เป็นในแบบอย่างเปื่อนเปิ้นก้า
1: ในแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่ซิแยกซุปเปอร์ปุ้นคนแวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูกวงแว
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพลเอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจนน่ะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันน่ะมันบอกคือใส่หมวกกันน็อกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: จนหันเปื่อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะอย่างตัวว
0: ัดถนนนะแต่ว่าฉันหันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่

0: ใบหน้าเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ต้อยไผ
1: โอ้ป้าเฮ้ยป้าบ่ท่าเสียใจอย่าคนเฮานะเฮาบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันถึงตายหมดอ่ะเอ๊แต่ว่าลูกป้าเป็นโรคอะยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โอ้อีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดไผเป็นเลือดไผก็เบาบวกกันกองอกงกอยู่กลางกองอ่ะนะ
1: นะนะนะนะรถยนต์ปะนึงใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามข้าวสารแปลงแห่งเมืองมัดเซประเทศฝรั่งเหนือกับการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ฟาเตอร์ของบิ๊กแมตช์เลยล่ะครับระหว่างทีมเจ้าหนี้รายใหญ่ IMF สหรัฐอเมริกากับทีมสิงโตคำรามอังกฤษนะครับ
1: ถึงแม้ว่าทั้ง2ทีมจะตกรอบจากฟอง98ไปแล้วแต่ทนเสียงเรียกร้องของกองเชียร์ฮูริแกนไม่ไหวครับก็เลยมีฟาเตอร์บิ๊กแมตช์นัดนี้เกิดขึ้น
0: ทีมสหรัฐนั้นขนเอาผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทุกคนเหลือไว้เพียงอเล็กซาลาสนะครับ
1: อเล็กซาลาสก็ฉายาไอ้ข้าวแพะนะครับอเล็กซาลาสหลังจากที่ทีมสหรัฐแพ้2แมตช์ติดต่อกันนะครับในบอลโลกพอกลับถึงนิวยอร์กก็เกิดการยั่วสุดขีดเกือบทำแฮตทริกพัง3ประตูได้โดยประตูแรกได้จากการกระทืบประตูบ้านพ่อเมียประตูที่2ใช้หัวมงพังประตูห้องน้ำบ้านแม่เมียเข้าและประตูที่3สุดท้ายเกือบทำสำเร็จได้จากการพยายามงัดประตูห้องน้องเมียเข้าแต่พอดีได้ยินเสียงลูกซองแฝดดังขึ้นก่อนนะครับ
0: ไม่งั้นคงจะทำแฮตทริกได้นะครับพังประตูห้องน้องเมียสำเร็จนี่สุดยอดของการทำแฮตทริกจริงๆใช่ไหมครับ
1: แหมเสียดายจริงนะครับสำหรับทีมสิงโตคำรามนะครับอังกฤษยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นเบ็คแคมอารันเชอร์เชอร์ริงแฮมแม็กบานามันซีแมนพออิน
0: ครับสำหรับผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็ได้แก่ปูดีตีนต่ำนะครับจากสโมสรคนแคะการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับอังกฤษเตะจากหน้าไปหลังนะครับสหรัฐอเมริกาเตะจากหลังไปหน้าใครดีใครอยู
1: ่เดี๋ยว
0: รู้กันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับการฟาดแข้งผ่านไปแล้ว48นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ความกดดันก็คงไปอยู่ที่ทีมของอังกฤษนะครับเพราะว่าเจอแผนการเล่นของสหรัฐอเมริการะบบ1กับ10โดยให้ผู้เล่นกองกลางกับกองหลัง9คนไปยืนขวางประตูไว้บังผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลไม่ให้อังกฤษทะลุเข้าไปยิงประตูได้โดยปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ออกไปวิ่งเอาหนวดคางแพะไปแย่ซอกคอของทีมอังกฤษนะครับให้เกิดความรำคาญอยู่ตลอดเวลา
0: แหมรู้สึกว่าแผนการนี้สุดยอดจริงๆครับอีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับอังกฤษได้บอลจากกราบขวาเบ็คแฮมส่งลูกให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมเลี้ยงลูกหลบอเล็กซาลัสแล้วโยนลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานเลี้ยงลูกหลบกองหน้ากองหลัง9คนที่ด้านหน้าประตูไปจนได้ครับแม็กมานามานมาแล้วนะครับแม็กมานามานโยนลูกให้ไมเคิลโอเว่นได้ครับไมเคิลโอเว่นได้จังหวะจะสับไกลในระยะ10หลาแต่ดูสิครับผู้เล่นสหรัฐหมายเลข7ครึ่งดีเฟนเดอร์โฮลีฟิลด์โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับใช้หัวโมงแบบโตบิโดบกเข้าเต็มท้องโอเว่นโอ้โหล้มกลิ้งไม่เป็นท่านะครับ
1: ผู้ตัดสินผู้ดีตีนตามว่าไงครับให้เป็นจุดโทษในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหไล่ใบแดงผู้เล่นเล็ก7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ไล่ออกนอกสนามไปครับ
0: แล้วบอกว่าสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่เวทีมวยนะครับสหรัฐจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้รักษาประตูแบ็กฟีเดลออกจากสนามเอาหมายเลข2ครึ่งลงไปแทนโอ้เป็นไมค์ไทสันครับ
1: ไมค์ไทสันครับ
0: ไมค์ไทสันจะเป็นผู้รักษาประตูแทนแบ็กฟรีเดลลูกโทษอังกฤษอลันเชียร์เจอกับไมค์ไทสันในกรอบเขตโทษ
1: อลันเชียร์ยิงเต็มข้อครับลูกพุ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีแต่ไมค์ไทสันกระโดดเจ็บปากงับลูกบอลไม่ได้นะครับสกัดลูกโทษของอลันเชียร์ไว้ได้ยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
0: โอ้พองับได้ก็เคี้ยวลูกบอลเข้าปากอย่างอร่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆฮอตช็อตนะครับฮอตช็อตอลันเชียร์เจอทีเด็ดไมค์ไทสันนี่แหละครับทีเด็ดของสหรัฐที่สตีฟแซมสันคุยเอาไว้นะครับผู้จัดการทีมของสหรัฐได้คุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายนะครับผลจะจบอย่างไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ

0: นาทีสุดท้ายแล้วครับอังกฤษ0สหรัฐ0อังกฤษลำบากแน่ครับถ้าเจอประตูอย่างไมค์ไทสันไมค์ไทสันยังคงยืนอ้าปากแลบลิ้นมองหาลูกฟุตบอลที่จะพุ่งมาหาครับ
1: ตอนนี้ลูกอยู่กลางสนามทีมสหรัฐไว้ใจไมค์ไทสันที่รักษาประตูไว้ได้นะครับก็เลยให้ผู้เล่นทั้ง9คนวิ่งออกไปหวังจะโต้กลับในนาทีสุดท้าย
0: อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วครับเชลเลอร์โยนยาวเข้ากลางให้เบ็คแฮมเบ็คแฮมส่งลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานตวัดลูกให้โอเว่นโดนไมค์เบิร์นกับแฟรงกี้เฮอร์ดุกของสหรัฐอเมริกาขวางเอาไว้ครับโอเว่นคืนลูกกลับหลังให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมจะยิงครับแต่เจออเล็กซาลัสไอ้เขาแพ้อีกแล้วครับอเล็กซาลัสใช้หนวดแพ้ตวัดใส่หน้าเชอร์ลิงแฮมล้มลงเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินปุดีตีนตําเตือนสารัตคืนเอาหนวดแพะไปก่อความวุ่นวายอีกนะครับจะโดนเอามีดโกนตัดหนวดแน่ๆครับคราวนี้
0: เหลืออีก12วินาทีเท่านั้นนะครับจะหมดเวลาแล้วคราวนี้เบ็คแฮมจะเป็นคนเตะเองครับเบ็คแฮมเจอกับไมค์ไทสันจะเหมือนกับลูกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ
1: เบ็คแฮมเตะลูกบอลวิ่งเข้าไปหาประตูไมค์ไทสันรออยู่หน้าประตูได้จังหวะก็ใช้ปากงาบทันที
0: แต่ที่ไมค์ไทสันงับเข้าไปไม่ใช่ลูกบอลครับแต่เป็นรองเท้าสตั๊ดข้างขวาของเบ็คแฮมพุ่งเข้าเต็มปากไมค์ไทสันส่วนลูกบอลพุ่งลอดขาไมค์ไทสันเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอังกฤษทำประตูไปจนได้ครับจากการยิงลูกโทษอย่างเหนือชั้นของเดวิดเบ็คแฮมในนาทีที่90ของครึ่งหลังอังกฤษนำสหรัฐไป1ประตูต่อ0และผู้ตัดสินปุดีตีนตำเป่านกหวีดหมดเวลาครับ
1: เป็นนั้นว่าอังกฤษเอาชนะสหรัฐไป1ประตูต่อ0จากการแก้เกมของเดวิดเบ็คแฮม
0: นี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปากอ้าก็ยังมีรองเท้าสตั๊ดนะครับ
1: ผู้บรรยายฝรั่งเหลือบอกว่าไมค์ไทสันผู้รักษาประตูของสหรัฐอเมริกานะครับฟันหักไปเข้า4
0: คงจะไปกัดหูใครอีกไม่ได้แล้วนะครับ
1: การถ่ายทอดเปียกในวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับ
0: ผมสามิตรปีกุลแล้วก็ดร.สุราแก้มข้าวผัดนะครับก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ลวงปู่ลิ้มหมวนในแสดงมันหนาวได
1: ้หนาวก็ห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: เดี๋ยวจะกินข้าวเปลือกขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไปแป้งยัดกินฟรีอ่ะ
0: อุ้ยอันเอาชามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันไอ้เพื่อน
0: ไปว่าจะนั่งคนอยากกินข้าว

0: 1รถกูบ2รถเก๋ง3รถบัส4รถหัวอู้สีสีหั่น3จันขนาดน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอย่างนั้นน่ะไอ้เพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้าน
1: พอน่ะเก่าจะไปว่าทำซ้ำเนอะ

0: อาบังอาบังลาบหมูสองจานนะแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวหนึ่งแถมสองจาน
1: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน่
1: ผมไปห้องเพิ่นอาบังอาบังเพิ่นเป็นคนจีนไหมยะ
0: อู้สุมาเตอะนึกว่าเป็นฝรั่ง

0: เล่าเล่ายายาใครจะบอกดักกันว่ากินนักจักปลาหื้อเสีย
1: คนมากินเหล้าหื้อยังปากเหียคนมักเล่าเบียไอ้บัดห้าม
0: เล่าเล่าเบียเบียเมียจังจมซ้ำบัดใจของลำแต่ตัก
1: เพิ่นว่าของกินลำอยู่ที่คนมักย้อนว่าฮักรสเหล้าสุราก
0: ันคืนยังอีบะเมินนั่นนาใส่ปุ่มนั่นกาเหมือนไฟเอาตอน
1: เอ้ยบาสนใจไผใจกำป้อนกินแล้วก็นอนแตบเสียบ
0: ไผว่าบะฟังเทียงอยู่แบบแบบเมียไปเล่นจู้บะหู้กาม
1: ันไปหาประสบการณ์จ้างมันเถอะนาการก่ายแล้วกามันจึงปิดบ้าน
0: กันอู้ยังอีเป็นนาดียานย่างเหี่ยสักวันเหี่ยปะ
1: กันว่าเตียวกินเล่ามันจ้างฟะยังกินมาเมินแล้วนา
0: ใครเอากุยจดอูแบบนี้นะมาตะอกหาตาก็ว่าอัน
1: บาตะบาตะหาเยินมามันหน้าหาจะวามเต้าฟุบไปอ่ะ
0: เฮ้ยสอนสู่ตึงแบบฟังกะ
1: ปะมือเฮาปิกอยู่มือทำน้อยจะได้ตีคนเฮานี
0: ่โหอันนี้พอนานนะ
1: เออบาตะมาสอนเฮาให้ใหญ่แล้ว
0: เฮ้ยบาคิดเล่าเหลือกำมูนี่

0: ิ้นกินเข้างายออกไปลุบๆยะเวียกการอันกู่คน
1: ยะตายจ้างเตะหาดึงบ่สนบ่ลอยสักคนถึงบ่อดอ้าง
0: หนูกินกะเหล้าเมาบ่กึดสร้างแห่มน้อยหนต่างจะมืดตึก
1: บ่ถ้ามาสอนหมู่มีกรรมกึดเป็นนี่กันลึกๆกองทุน
0: เปิ้นเอาไปก้ายืมเอามาหมุนเอามาลงทุนก้าขายว่าอัน
1: เฮ้อพ่อเตะเปิ้นเลอะจันๆ7ปีแล้วมันดอกกบ
0: ก็ดีเหลือคิงเป็นร้อยปันตบกุมกะหักเลือดเหล้าตึงวัน
1: คิงหูก็หาหาลูกไผกันนายพลนายพันป้อห้ามบ่ไว
0: ้โหใหญ่อันเลยกะหาอย่างมันใจเป็นดีใครไปหู้จัก
1: บ่มียศถาบันไดลาบสักป้อห้าแขนหักดีผักเดียว
0: ไปอู้ไกลๆบ่ห้าหอกเหวมากวนมาเขียวเดี๋ยวจะเขียวบิน
1: เฮ้ย
0: หาสอนขิงเขาตึงบ่ฟังกะ
1: บ่ถ้ามาสอนหาบ่ฟัง
0: เฮ้อไอ้จันหาใส่ป้อหนานี่อย่างนี
1: ่ป้อหนานขิงมาหาสิหาก่อนลูกสอนศีลสอนธรรมอ่ะสอนในวัดในวาพวกอ่ะอย่ามาสอนในวงเล่านี
0: ่เฮ้อแล้วในวงเล่านี่เปิ้นสอนหยัง
1: สอนมวยน่ะกะ
0: แล้วเปิ้นสอนจังได
1: ๋สอนเอี้ยกะ
2: อะล่ะล่ะช่วยนานกะ
3: ฮะไปยังคือกันอย่างแน่คนหนึ่งก็นานอวดหู้แหมคนก็ขี้เล่าเหลือกรรมไปปีกบ้านไผบ้านมันไป

0: น้องหันพระขม้าก่อ
1: บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจาหวานหวานพองเตอะยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจาหวานอ่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขางอ่ะ
1: อีล่าอู้ม่วนอ่ะแล้วสูเนี่ยบอกไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อน้อบ่เติกลูกบ่เติกเจ้าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเตอะถึงบักคืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่าไปบ่าไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสูญยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายเนี่ยนะสูนี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่ะไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเอ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเตอะพ่อหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพ่อละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พ่อสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเฮ็ดดีจ้า

0: กินข้าวขาบนี้ลำแต่ลำว่าสามจานนี่ยังบ่อิ่มเจ้าไกว
1: กินลำตับลูก
0: โอ้ชูอู้ยังอันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้เงี้ยมีปัญหาก็
0: อ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเถอะสูเคยตากไงคำคันเข้าแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่
1: อบ่เคยกะว่าแต่ไข่ปะ
0: พองยังมายังหันให้ซึ่งใจแล้วเด้อมีอันนี้นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสูนี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

0: อีน้อยเข้าไปนอนเถอะไปกูค้านหารบาจะมาแอว
1: แอวก็จ้างเขาอย่างอีแม่เฮาบ่อู้เขาเฮ็ดหยัง
0: ว่าลิ้นยังบ่เข้าปากเด้อมาแล้วอีเฮ้ย
2: โอ้แม่มารับเด้อกะบัดนี้คนเฒ่าบ้านใต้นะเขารับกันหมดแล้วเนอะ
0: เขาขี้ค้านหรอก
2: เออน้องเหรอกินข้าวแรงกำหยังจ๊ะ
1: กินข้าวกับน้ำพริก
2: อ๋อเป็นว่าบัดนี้จำไอ้พริกแม่นก่อน
0: เฮ้ยไก่ก็ขันหันแล้วเนอะ
2: แสดงว่าขี้ค้านหันผมแม่นก่อนบ่เป็นหยังกำเด้อผมก็จะพริกไรแม
0: ่ตามใจไผบ่คือพริก
2: โอ้โหเอ็นไปตะนกจะตายถูกบ่วงสวรรค์ดวงมีในไม้นกบ่แฮ่ยังหันจะตายสวรรค์กำโลกบ่แฮ่เนอะ

0: รับเถอะกาน้อง
1: แม่แหมละกันอ่ะเจ้าวันนี้ใครรับเจ้าเนอะวันหน้าก็เปียกมาแอร์แหมไป
0: ไอ้มาขอกินน้ำนี่บ่ได
1: ้เออกินก็กินเนี่ยแล้วก็เปียกเห็นเ
0: นอะเซ็ตน้ำมันพายไอ้น้อแน่แน
2: ่พายอีน้อย
1: ฮะไอ้น้อนะไก่แม่มันมาแหวกขอกินน้ำบ่ได้วะ
2: แม่ก็คอแห้งกินน้ำสักบ่อยแล้วมึงก็เข้าไปรับเหรอ

0: ถ้าจะได้ผลแล้วเฮ้ยเสียงประตูให้เนี่ยนะโอ้คำเดียวที่รักจ๋าก็เดี๋ยวพี่จะเปิดประตูให้นะจ๋าโอ้เดี๋ยวฮะโอ้อันป้าเกียวอย่ามาบ้านเขาเด็กดูนี่ฮะ
1: ไอ้จ๋ามาแม่มาจอยกันจอยกัน
0: โอ้เบาแล้วเบาแล้วป้าหมอป้าหมอจ๋าน้ำมันพายพิษหมอ
1: ไอ้หนอจ๋ามามามาจอยกันจอยกัน
0: โอ้โอ้ลงมาจอยเว้ยลงมาจอยเว้ย
1: ไอ้หนอจ๋าก
2: ำมึงถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้
1: จ้าง
2: จอยก
1: ันจอยกัน
0: ลงมาจอยเว้ย
3: คุณกำลังรับฟัง CM 7

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดได้มาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนบื้อข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้ห้อยไปลักไก่ดังใดเถมบะ
1: ก็ตีตึงวันนะกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากูเตื้อ
0: ไอ้เนี่ยหม้อเอ้เปิ้นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เปิ้นมาจำไก่มีเปิ้นเลอะ
0: ขี้หันกา
1: เออเฮาฮู้
0: เอามาขั่วแห้งบ่าเน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปี่ด้วยเนอะ
1: อื้อนะ
0: ไม่งูสนด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะเอาเพกอ่ะเอาเพกอ่ะพี่ไปไหนนะปูน่ะมาทําเพกอ่ะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บุละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮะเนอะอันเดี๋ยวให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะกายไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: กายไม่ดำ
2: เพื่อนจะหู
1: เอาไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ้า
2: เอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้าก็ได้ละบ้า
1: เอาไปล้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองเนี่ยมตวงบ้า
2: หนวกปูหนวก
1: ใครยิง
2: ไอ้บอดมันจะไปต้องการป้าป้าป้าป้าป้า
1: เลยมาจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจังได
1: ้มาจังเพ่

0: ไปไปไอ้น้อยไปช่องนกกับอุ้ยนกมันนอนอยู่บนต้นไม้ไปล่อนะ
1: แฮะอุ้ย
0: แฮะกะมึงจะไปเฉียงดังหันก่อนหันก่อนนอนเป็นกูเป็นกูฮะ
1: เนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ย
0: เอ๊จะไปเฉียงดังนะได้แล้วใจย่างเฮ้ยมึงเก่ง
1: ตะวายังมันได้กินเลย
0: ตะวามันได้น้อย
1: คนเท่าโอ้ไหนมันมีอัน
0: บ้างนั่นโอ้นั่นเจอโอ้ยน้อนกเบี้ยไปหมดละมันได้กินแล้วลูกแน่นอนอนอนวัดหัวยังชายบักขามดีกะ

0: ไอ้วินไอ้แดงแปะไปพบกูแต่งงานใหม่บ่ะ
1: ใช่ครับไป
0: โอ้ไอ้แดงกับไอ้น้องแมวน่ะไปก็
1: โอ้ไปกันไปกันไปกัน
0: โอ้ไฟยังมาดับเตือบเฮ้ยจะไปสิ่งดังเนื้อบ่ะ
2: น้องวันนี้ไอ้มีความสุขขนาดเลยอ่ะ
3: น้องก็เหมือนกันไอ
0: ้แฮนแฮน
2: แฮนน้องจะไปเงี้ยอันกาไอ้เดียมจะไปเงี้ยอันนาจะไปเอานิ้วตีนมาสู้คู่ดังไอ้อ่ะ
0: เออบ่เป็นเรื่องบ่เฮ้ย

0: าละเน้อหลังจากไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยเฮาจะมาทําสมาธิกันเงียบๆกันหน่อยเน้อหมู่เฮาเน้อ
1: พ่อย่าเหรออู้ยมาวัดแต๊ะๆมาใส่สร้อยใส่แหวนมาวัดว่ะแท้ลูกสักวันน่ะไปจี้เอาไปหยังแห่นั่นก็เหมือนกันน่ะสลิดมาย้อมผมดําเอาน้ํายาแปดหูเบิ่อย่าบ่บ่อายเปิ้ล
0: เงียบๆเน้อจะไปเสียงดังเน้อ
1: ปู่อาจารย์นี่ก็เหมือนกันน่ะลักเข้าเย็นวัดไปเฮ้ยอีน้อยข้างวัดเนี่ยส
2: ุดแม่ๆๆๆ
1: โอ้อีน้อยมึงมาหยังๆจะไปเสียงดัง
2: ป้าค้าหมูป้ามาถามซื้อหมูอีแม่จะขายก็
1: อีน้อยอีแม่คนนอนวัดอีแม่สันละแล้วบ่เอาหยังซักอย่างแล้วแต่สูต
2: รอันเป็นต่อตัวใดเฮาก็จะขายแล้วเนอะอันนอนไปก่อนแล้วนะแม่เนอะ
3: กำเดียวกำเดียวอีน้อยเนี่ยถ้าบ่ได้ 4,500 มึงจะไปขายเนาะอี
2: โอ้ไหนว่าสันละแล้วยะยังห่วงอยู่กันเนี่ย
3: บ่ได้กูเลี้ยงไม่หิมตาย

0: านเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี้นะเฮาถึงอยู่จะพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะยังไปเนอหน้าเดิบหน้าบัดันใจเย็นอยู่หันเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียดเบียน

0: ัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่น
0: หืม
1: โอ้ยลูกมาเลยเปิดมาซอกว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกมาหนังไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังกะล่ําปะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล่ําเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู้
1: โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าบ่ใจแมงบงรู้เอาจิ้นเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจิ้นกินสึกนักลําไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็ฮักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่หยังว่าเจ้าบ่เปียง
0: โอ้

0: มมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอะปิกมาบ้านพอสี่โมงพี่นันมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่มันมีอย่างเตือรู
0: ้อ๋อออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงเอาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมรับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เฮ้อมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบฮะน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเกาลู
2: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: สู้ๆลุกข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังฮะหมอไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสู่คนบาป
1: บาปอย่างไรฮ่าบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบอกแขกยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพุธก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปฮับศีลกับตู่ลุงเนี่ย
1: มาฮับปากแล้วนะอันละแต่งมาน่องชุดขาวเฮ้อไอ้มูซาลาเปา
0: ซาลาเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำน่ะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยิ่งมาด่าหัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: น้อจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ย
1: เออไปเตะคุณนายซาลาเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: ข้อเนี่ยข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว
1: ์ถ้าจะมาได้ก็ต้องลุงคณะแกงป่าได้มาถวายตัวลุงวันนี้ผมแล้วไปคนฆ่า
0: โอ้โหอันเห็นบ
1: ่
0: อันข้อสองเว้นจากการลักทรัพย
1: ์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะ
0: อันข้อสามอ๋อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้น
2: ลองกะข้อนี้ลองมาห้ามกะสู่ไก
1: อันนี้ห้ามก็ได้ตัวลุงเมียขอร้อง
0: อันข้อสี่เว้นจากการพูดปด
1: อันนี้ถ้าจะมาได้ผมเป็นคนขี้อู้คนก้าคนขายด้วยลุง
0: อันข้อห้าเนอะเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี
1: ่ปอดท้อข้อนี้ช้ำหายเหล้าถ้าไม่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะลุง
0: โอ้ไอ้คำศีลถึงห้าข้อหับในข้อเดียวยังดีเนาะหักษาดีๆเนอะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในคำเนอะ
1: ไม่แต่ว่าลุง

0: พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงอยู่กอบพ่อเลี้ยงร้อยละชาวอะ
1: ไพ่น่ะอ๋อไอ้คำแลนการไม้อย่างไ
0: อ้อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาพ่อเลี้ยงเนี่ยกะมากู้เงินสักหน่อยนะครับ
1: อันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนกะไอ้พ่อเลี้ยงบ่อยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะไอ้ตั้งนอกมันฮ้อนนะเอไอ้คำความจริงไอ้นี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮื้อฟรีๆ 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะ
0: โอ้บ่เอาเนี่ยบ่เอาเนี่ยผมห้ามสินกับตุ้ลุงมาแล้วนะบ่ผิดลูกบ่ผิดเมียไผ่นะ
1: ฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์จันฟ้าน่ะไอ้คำ
0: เมาเมานะแม่เลี้ยงไอ้คำขอกไปจะปลาเช่
2: อปลาเลี้ยงเว้ย
0: ปลาเลี้ยง
2: ฮ่าหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะ
0: ผมมันได
2: ้เมียเป็นคนยังอี้กันเนี่ยแต่ไอ้คำคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอายังอี้ดีกว่าฮ่าฮื้อคิงแหม 30,000 เป็น 60,000 นะ
0: แค่ว่าปลาเลี้ยงโอ้ข้อเดียว 60,000 ห้าข้อ 300,000 สาธุ

0: น้องน้องน้อง
1: เจ้า
0: คลินิกตำนี่ไม่ได้ห้องไงจะไปหาหมอนะเมื่อยน่ะ
1: ไอ้เป็นยัง
0: ไข้เนี่ยเป็นไข้นะ
1: เป็นไข้มาได้กี่วันละ
0: เป็นสี่ห้าวันแล้วมาเดือนเนี
1: ่ยแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นไข้มาได้เงินเดือนอย่างไรมาเดือนเนี่ย
1: โอ้เป็นไข้มาได้เงินเดือนยังลาออกเนี่ยเง่า
0: เออปะคนบ้าแถมแล้ว

0: ถูกหวยก็ว่า
1: โอ้เอาอย่างมาถูกเสี่ยงกว่าเต็ม200เสียดายเลขนี้ว่าได้ถูก
0: ป่ะไปถูกอย่างแตง94มาออก92ว่ะ
2: โอ้อย่างกันค่ะ
1: ก็อู้เรื่องหวยนะ
2: นี่นะผมจะโอ้ฮือฟังนะถ้าสมมุตินะสมมุติว่าถ้าผมถูกหวยรางวัลที่1 12ล้านน่ะ
1: แล้วยังไง
2: ผมจะแปลงเฮือนหลัง6ล้านซื้อรถเก๋ง4คันกันล้านกันล้านกันล้านได้เสร็จสัตว์เรียบร้อยสตางค์ที่เหลือตึงบ้านตึงรถผมจะเอาเผาหมดอ่ะ
1: มันเสียดายกะ
0: แล้วจะไปเผายังไงว่ามันจะถูกมันจะง่ายๆเนี
2: ่ยไปเสียดายมันยังมันเป็นเรื่องสมมุติ
1: โอ้โหคนบ้า

0: โอ้ตา
1: เ
0: ฮ้ยยุ่งแล้วบ่เฮ้ย
1: ยายนี
0: ่โลดไปบัดได้บัดเดียเนี่ย
1: เป็นยัง
0: กูยางหน้าแป๊บนี่ตายแล้วบ่เฮ้ย
1: เอ้าเอ้าแล้วยาอะไรพี่ไหน
0: ก็ไปไม่เนี่ย
1: เออยายๆๆละคิงยายไปนี่รถ10ล้อมันสิ
0: เข้า
1: ไป
0: กิน
1: โอ้
2: เงี้ยอย่างกันค่ะ
1: โอ้ป้าไอ้บ้านี่มาหาเด้อเบิ่ย
0: โลดไปไกลๆเด้อเบิ่ย
2: เป็นหยัง
1: โลดยางเมื่อเป็นลมหมัดดีเนี่ยนี่คิงมีปัญญาจะเอาไปหร
2: อยางดังใด
1: ยางแน่ยางแน่เมื่อพะยิ้มพอหั่น
2: เอองาว
0: โอ
2: ้สู่ยังมาเอายางหลังมีถึง8เส้นก่อนเอามาใส่ตั้งหน้าเฮ็ดเส้นแล้วก็ติเว็บมืบเอาใส่ตั้งหลังก็ไปได้แล้วรู้งาว
0: เออ
1: แต่บ่เฮ้ย
0: บัดเดี๋ยวนี้ผีบ้าสอน
1: น้องรู้นี
0: ่

0: โธ่เอ้ยข้าขอย่างเหี่ยกำเตออันแกงนอเนี่ยน้ำมันไข่ข้อข้าพอจะเบาเมเอแล้ว
1: โอ้จอมเปิ้นกินกันกูบ้านกูจองข้ากับบ้านไผตายลูก
0: โอ้ตายน้ำมันกับบ้านตายเก่านะจะบอกเฮ้อกินแล้วมันจังปวดแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นละพ่อแม่น
0: โอ้ฮะรอเฮ็ดลำรอนอลำรถวิตามินมันยังบ่าเต้าโกยเจียงหายแก่นเดียวแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นละพ่อแม่น
1: เออซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าไอ้ยังแม
1: ่เออผัวมึงกับป้อมึงกินแกงนอบ่ได้อีเฮ้ยมันบ่มีแฮงไปเอาปีมาแกงผัวมึงกับป้อมึงกินกำละลูก
0: โอ้เดี๋ยวไอ้ชอยกำเดี๋ยวก่อน
4: เออ

0: FM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ตายเป็นลมเราก็จะที่ตายบัดนี้ไหนว่าสักเตื้อกินแกงปีแล้วเป็นโรคตับเบาเฮ้อมันเป็นยังได้จอมโรคตับเบาเนี่ย
2: อันคือว่าอาหารบะหมี่วิตามินเนี่ยมันทำให้ตับเบาเออตับบะหมี่น้ำหนักไปทวงปอดมันจึงทำให้หายใจเพลิดแม่นกับผัวอีช้อย
3: แม่นพ่อแม่พ่อโอถูก
1: เข้ากันดีหน่อพ่อเมียกับลูกชายซอยเอ้ยซอย
4: เจ้าไอ้ยังแม
1: ่เออป่อมึงกับผัวมึงมันกินแกงปีบ่ได้อีหว่ามันจะเป็นโรคตับเบาไปโรคไปเบาพักบางมาจอคือมังกรหมอ
2: เดี๋ยวๆๆๆซอยเดี๋ยวๆๆซอยเดี๋ยวๆๆเออ

0: อันผักปังนี่นะจริงๆกินมันก็ล้ำแต่กินแล้วมันยังเจ็บหัวเข่าแม่นกับหัวอีช้อย
1: แม่นๆอีป้ออู้ถูก
2: นอกก็กินบัดได้แกงปีก็กินบัดได้ผักปังก็กินบัดได้อันนี้กินได้ก็จอม
0: มุยโลนัน
1: มุยป้อมุย
0: โอ้ยช้อยมุยมาตัวไผ่ตัวมัน
2: เอาจะล่นไปไหนการงานก็มาทำอุ้มไก่วันค่ำมันค่ำปิกมาก่อนปิกมาก่อนผัวสุดที่ฮักลูกเคยที่แสนดีปิกมากินมุ้ยแจ้เกลือก่อนแล้วค่อยไปจนไก
3: ่บ่กินแล้ว

0: ร้อนวุ่นวายน้อ
1: ลมบัดดีวันนี้จะขอ

0: อ้ยเอ้ยนี่ก็ปอจะ10ปีแล้วตีปูใส่ปอมึงมันละอีแม่หายแซบหายสอยปุ่นอู้กันทึดทึดว่ามันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันตึงบะปิกมาอีแม่ละอีแม่อยู่คนเดียวมันง้อม
1: อ้ออีแม่เฮาก็มีนี่ล่ะอีแม่จะไปง้อมยิ่งหยัง
0: อีน้อยเอ้ยมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่แม่มึงอยู่คนเดียวเวลาอีแม่คันเนื้อคันตัวคันหน้าคันหลังมันบ่มีไผเก่าฮึอีแม่
1: เฮาก็มีนี่ล่ะอีแม่ก็ฮ้องเฮาเข้าไปเก่าฮึก็ได้ล่ะ
0: มันบ่ใจยังอ่านมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่อีแม่มันง้อมอีแม่ง้อม
1: อีแม่ยังมาสลิดยังอั้นปลาล้ำปลาเหลือคนเฒ่าสลิด

0: เนี่ยแดงคนงามจ๋าเป็นจะได้มันแปลงน้ำหมองชกตกก็ว่าหู้ข้าวแล้วว่าปู่ชัยมันไปมีเมียอยู่ติละปูนอู้ได้ยินข่าวว่าเปิ้นว่ามันได้เมียสาวเมียหนุ่มตัวนู
1: ้ฮั่นมึงได้ยินละอีน้อยมึงได้ยินกับหูมึงล่ะว่าป่อมึงมันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันถึงบ่กึดถึงแม่มึงแล้วมันถึงบ่ปิกมาเอาแม่มึงแล้วอีแม่ง่อม
0: อยู่อยู่คนเดียวก็ง่อมข้าอยู่คนเดียวก็ง่อมง่อมกับง่อมเฮามักกุบกันบ่ถ้าเวลาน้องแดงขันติไหนขันตัดใดไอ้เทพจะอาสาเก่าเฮือกลิกลิก
2: ผู้เทพนี่ก็ได้ปะจุเฮ้ยแม่อื่นแถมละ
1: อีน้อยมึงดักป่อเทพเปิ้นหวังดีกับอีแม่อีแม่งอม

0: องแดงจ๋าไอ้ชายมาแล้วไอ้ชายจะมาสารภาพที่ไอ้ชายทำตัวผิดพลั้งไปนั่นขอคืนน้องแดงคนดีมีไม่ดีคือไอ้ตัวนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้จะมาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับน้องแดงต่อนี่ตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: อีแม่เมื่ออีป้อก็ปิดมาแล้วอีแม่ก็ฮืออภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเฮียกะกรรมนี้เวลาอีแม่คันอีป้อก็จะได้เก่าฮืออ
2: ีแม่ว่าปู่เทพอีแม่ก็มีใจปู่ไซอีแม่ก็มีเจื้ออีแม่ใครได้ถึงปู่ไซถึงปู่เทพเอาไว้มาเก่าฮืออีแม่ตอนอีแม่คันดิดดิดฮือปู่เทพเก่าตั้งซ้ายฮือปู่ไซเก่าตั้งขวาอีแม่จะได้หายงอม

0: ขอตังค์10บาทหน่อย
1: เอาไปนี่อย่างนึง10บาท
0: เอาไปซื้อไอติม
1: พูดโทษทำโมสั่งโคลูกเหยหลานเหยกินไอติมกำ10บาทฮะ
0: ที่เล่ายังแพงกว่าไอติมปู่ยังซื้อได
1: ้ว่ายังมัดงอนบะมีบะมีบะมี
0: บ่เป็นยังเดี๋ยวไปบอกย่าก็ได้ว่าปู่ทำใจกันแต่ตอนที่เมา
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

บ่ลูกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแลนเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายก็จังสู้เตอ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าหันตั้งหันละหันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ให้น้องป้ายอิงให้นานๆรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอให้น้องเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเหนื่อยอายเฮ้ยป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: โปรดเถิดโปรดเถิดจ้อยครับป๋องจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำป้อมีทุกละอัญญัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาป้อ
3: พันยาเก่าคืน
4: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บและแคบคำป้ออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป๋องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป๋องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป๋อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
5: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเถอะเน็ตนักแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนา
1: ะหัวหน้ายังมาฮับไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแฮกไว้ก่อน
2: แฮกคนเดียวมึงเลยบ่คําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคําป่องคําป้อนั้นเนี่ย

0: น้องหันพระขม้าก
1: ็บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจ่าหวานหวานพองเต้อยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจ่าหวานน่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อีล่าอู้ม่วนน่ะกระสูยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อๆหึบ่เติกลูกบ่เติกเก่าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเต้อถึงบักคืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่าไปบ่าไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสูญยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหี้ย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายเนี่ยนะสูนี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่าไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเต้อพ่อหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าววีบ่าววีบ่าววีพ่อละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พ่อสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสู่ก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเฮ็ดดีจ้า

0: กินข้าวขาบนี้ล้ำแต่ล้ำว่าสามจานแล้วยังบ่อิ่มจักไว
1: ้กินล้ำกับลูก
0: โอ้สู้อู้ยังอันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้เงี้ยมีปัญหาก็
0: อ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสู้เคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก
1: ็บ่เคยเก่าอ่ะแต่ใครปะ
0: ปองยังมายังหันให้ซึ่งใจแล้วเด้อมีอันนี้นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสู้นี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาที่เป็นผัวทั้งหลายหมู่เฮามีหน้าที่เป็นผัวใช่ไม่ใช่
1: ใช่แม่เล
0: ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราต้องรวมตัวกันบ่าฮือหมู่เมียทรราชเนี่ยมันมาใช้อำนาจโดยมิชอบกับเราพ่อแม่พี่น้องเราเป็นผัวเราต้องเป็นช้างเท้าแน่
1: เมียก็เป็นงวงจังนำหน้าจังเป็นก
0: อเดี๋ยวแมวเต้เป็นเต้ค่ะ
1: แม่ละ
0: พ่อแม่พี่น้องประเดี๋ยวเนี่ยเขาบ่ได้เงี้ยยังเงี้ยยังสักอย่างแล้ว
2: ยังนะ
0: จริงไม่จริง
2: จริง
0: พ่อแม่พี่น้อง
1: แม่ละแม่ละ
0: เขาจะบ่ยอมให้เมียทรราชมาใช้อำนาจข่มขู่ด่าว่าชี้หน้าเราอีกต่อไป
1: เออถูกต้อง
0: พ่อแม่พี่น้องเราจะต้องสู้สู้อย่างสงบ
1: ดักแซ
0: ่สู้แบบอหิงสาเราจะเดินหน้าเพื่ออารยะขัดขืน
1: โอ้ยอะไรกัน
0: พ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู
1: ้สู้
0: เราจะไม่ปฏิวัติแต่เราจะหยุดการใช้อำนาจของมันพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเมียคือตีน
3: เมีย
0: คือตีน
1: หัวคือเกิบ
0: ปากแก้วแม่

0: ปิ้นมาคิงมาโฮมก่อม็อบกับเปิ้นตีนี่กะออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไอ้คิงบ่ออกมาคิงโดนตีนลิ่นแน่ออกมาบัดเดี๋ยวนี้ไปปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านบัดเดี๋ยวนี
1: ้พ่อแม่พี่น้องไอ้หมูเมียทรราชมันใช้แผนล็อกตัวแกนนำของเราไปกักไว้ที่บ้านมัน1คนแล้วเราจะยอมมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้อง
2: ใช่
1: เราต้องใช้แผนดาวกระจายไปที่บ้านเมียของไอ้ลองเพื่อที่จะกดดันให้มันปล่อยตัวแกนนำของเราออกมาเราจะเคลื่อนตัวแบบสงบโดยปราศจากอาวุธทุกชนิด
3: มอกกงนี่ได้ก็ฮะ
1: บักแก้วแมว

0: าผู้เป็นแม่กูคุณเฮาจะปล่อยหือไอ้กุมโหกบดล้อมโตกันเฮิมก้ามต่อไปบัดใดเฮาต้องใจแผนสลายการซุ่มนุ่มหือไวที่สุดโดยแผนเด็ดคือเอาของที่มันหมักมันสอบไปรอมัน
1: พ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: เราได้ข่าวมาว่าไอ้กุมเมียธรราชเนี่ยจะใช้แผนจู่โจมเพื่อสลายการประชุมของเราเราต้องใจแข็งพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
2: เอ้ย
1: กลัวหรือไม่กลัว
2: ไม่กลัว
1: สู้ไม่สู
2: ้สู้
1: เฮ้ยๆๆมันเอาส้มมาขามคว้างเข้ามา
2: ส้มมาขามมาได้บักกลัวเฮาทนได
0: ้ไอ้แก้วแมว
2: เฮา
0: เฮาไม่มีเนอะไอส้มบักขามมิติอายเบา
2: หรือจ้ะ
0: เหล่าขาวมิติน้องเพชรมาหาน้องขาใจไว้วอยมาเพะมาเพะขาใจไว้วอยนะอาย
1: ผู้แม่พี่น้องผู้เป็นผัวเราจะต้องอดทนเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: เราจะต้องสู้สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้
1: สู้ไม่สู
2: ้ไม่สู้หัวอกลูกปวดใจอย่างเฮาเราคือดวงตาภรรยาคือดวงใจบัดต้องห่วงเรื่องศักดิ์ศรีถ้าได้กินเหล้าดีๆจะเป็นขี้ข้าเมียก่อนยอมนะเจ้า
1: บักแก้วแมว

0: จ้าจ้า
1: หนูว่าจะแวะหันเพชรกรรมได้กับเจ้า
0: ไปแวะอย่างหันแถมหมออันช่วยคอกว่าชื่อฮื้อละล้อ
1: หนูเคยดูแหวนสักวงมาได้กะ
0: ไม่ต้องไปดูมาไปแหวนปลอมนะเจ้าป่าเจ้านาบ้านนาบ้านตาเขาก็มาหาน้อง
1: ถ้าป่าบ่ไปก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวหนูไปคนเดียวก็ได้
0: เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะจ้ะไหนๆก็เชียงไป6วันไปก็ไปเอ้าจ้างหายจ้างตัวกะเมาทั้งล้านไปเลย
1: ขอบคุณเจ้าป่า
0: Okay.

0: เอาไปเที่ยวย้อนกันดูหนังนะเนาะดูหนังเน
1: า
0: ะ
1: ทางนี้จะป่าแว่นตาอันนี้สวยจังสไตล์มากมายหลายอย่าง
2: อุ๊ยป่าแว่นตานี่ถูกใจแต้ๆเลยอ่ะราคาก็ถูกตัวปันป่ายเอง
0: จะมาจ่ายก็ป่าป่าเนี่ยแกเอาอย่างอีบอน้องเธอ
2: เจ้า
0: อันยังก็ชื่อแล้วลูกเขาพอก่อนบอกป่าว่าเขาไปดูหนังด้วยกันดีกว่าเน
2: า
0: ะ
2: อืมบ่เป็นอย่างเจ้าป่าถ้าป่าบ่ซื้อให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อคนเดียวก็ได้เจ้า
0: แฮ่แฮ่อู้อย่างอีแกมรักก็เดี๋ยวป่าจะมาฮักแล้วเนิกเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกเจียงไปหมื่นป่ายบ่ได้ป่ะ
2: ขอบคุณเจ้าป่า

0: โอ้โหไปเดียวก่อนยังได้กันแน่โอ้ไปเดียวนี้แปลว่ามีผัวแล้วอีกอะฮะแล้วจะได้ว่ามาบอกแค่กรรมเนี่ย
1: ฮะก็ป้าไม่ได้ถามสักกรรมนี่น้องไปก่อนแล้วเนอะโอกาสหน้าป้ากันใหม่นะเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้นั่นแล้วก็อันแหวนเพชรล็อกเก็ตแว่นตานาฬิกาชุดแม็กเชอร์แม็กชี่นี่เนาะเอาไปหมดอีเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอยู่ดีบอกว่าดีเชี่ยงฝีไปหมื่นป่ายชะตังขายควายจะว่าไม่เหลือละอันนี้ละกันเนี่ยที่พูดว่าชิปแปดมงกุฎชิปแปดมงกุฎเอากระเป๋ากูมักปุ๊ดเห็นแน่รู้แน่เนาะ

0: ท่านเจ้ามือที่เคารพครับ
1: ผมขอประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอะไรยังครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าเจ้ามือครับขอถอนกำอู้บัดเดียวนี้เพราะเป็นการดูถูกท่านประธานครับ
2: คุณเฉลิมครับกรุณาถอนคำว่าเจ้ามือนะครับบัตรสุภาพนะครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับ
0: ถอนบ่ได้ขูดเอาได้ก็ครับ
2: ผมมาแจ้งมูลนะครับกรุณาอู้ในประเด็นเชิญนะครับ
0: กับผมนายฉลุยบำรุงกระเพาะหัวหน้าพรรคไก่จนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปีที่แล้วผมลงทุนทำฟาร์มกุ้งได้กำไรมา 200,000 แล้วผมเอาเงิน 200,000 นี้ไปลงปูลงป่าได้กำไรมา 500,000
2: ครับ
0: แต่ในปีนี้ครับท่านประธานครับ
2: บ
0: ผมลงกุ้งลงปูลงป่าเป็นได้ครับท่านประธานครับเหตุไฉนมันออกน้ำเต้าครับท่านประธาน
1: ประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอันอย่างแถมครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าน้ำเต้าปูป่าครับมันเป็นไฮโลเป็นการพนันลูกครับเนี่ย
2: อ๋อคุณจะลุยครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับอย่าได้เอาคำว่าการพนันมาอู้ในที่นี้นะครับ
0: ผมต้องอู้ครับท่านประธานครับผมต้องอู้เพราะว่าท่านประธานยักษ์ของผมไว้ประธานยังมาจ่ายผมครับ
2: เอาไว้อู้กันทีหลังนะครับนั่งลงได้แล้วครับนั่งลงได้แล้ว
0: ออกไปได้ใหญ่น้ำเต้า

0: านประธานที่เคารพเจ้าสะอื้งลิงสลบเจ้า
1: ขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเฉลิมคุณจะประท้วงยังครับยกมือเดียวก็ได้ประจำเป็นต้องยก2มือครับ
1: ผมขอประท้วงคำว่าเด้นนะครับมันแสบเข้าไปในแก้วหูขี้หูมันเต้นระบำแล้วครับท่านประธาน
2: ผมคิดว่าบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าเมียที่บ้านผมก็ชอบอู้คำว่าเด้นนะครับอู้ออกมาได้เลยครับ
0: สะอื้งลิงสลบสั่งการภาคไปวงท่านประธานเจ้าขาปัญหาเรื่องรถติดบ่มีไผแก้ได้บ่ว่าไผที่ไหนสักคนต้องรถเด้น
3: ประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเป็นยันนั่นรู้สึกว่าคุณจะประท้วงหลายเดือนแล้วนะครับ
3: ผมจำเป็นต้องทำครับทำตามหน้าที่ของผมครับผมขอประท้วงครับว่าแก้ของมันชัดเจนกว่านี้หน่อยครับ
2: คุณสะอิงครับกรุณาอู้คำว่าแก้ให้ชัดเจนนะครับ
0: คำว่าแก้นี่มันจะแก้ผ่าแต่หมายความถึงแก้ไขเจ้าคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้กันถึงวันนี้เปลี่ยนมาใช้สเก็ตกับว่าเกือบล้อกันดีกว่าเพราะมันประหยัดน้ำมันและบัดทำให้รถติดตุยท่านประธานจะเห็นว่าอย่างไรเจ้าขา
2: ท่านที่อู้มาก็รู้สึกว่าเขาท่านนี่นะครับรถที่ประชุมอนุมัตินะครับ
0: ขอบคุณเจ้าขา

0: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายสมัครพรรคสุราไทยโรคเอดส์เป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับประชาชนที่ชอบแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนทำให้เกิดปัญหาในสังคมเสียเงินเสียทองกับการแอลการกินไปด้วยเปล่าประโยชน
1: ์
0: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: คุณไตลงคุณจะปวดท้องอย่างครับ
3: ผมไม่ใช่ไตลงครับผมไตอักเสบครับท่านประธาน
2: คุณไตอักเสบคุณจะปวดท้องอย่างครับ
3: ผมไม่ได้ปวดท้องครับผมจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: มาเปิดมาโอ้คุณก็มาปวดท้องเอาเชิญอู้ต่อแล้วครับคุณสมัครครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าหากจะให้คนอยู่กับบ้านเฝ้ากับเฮือนควรจะมีการจัดมวยชิงแชมป์โลกและก็ถ่ายทอดสดทีวีกวนเลยครับเพื่อบรรดาพี่น้องจะได้ออกจากบ้านไปไหนครับ
2: คุณสมัครครับถ้าหากว่าเขาบ่สามารถจะหานักมวยมาตีถึงวันได้ละคุณจะยี่ยี่ได้ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมว่าบ่มีปัญหาครับเพราะว่าขณะนี
2: ้
0: ผมกับป้อเมียกำลังประทูกันอยู่ครับขอให้จัดตีที่ไหนจังหวัดใดขอให้บอกมาได้ครับ
2: ก็เป็นความคิดดีๆมาเป็นอย่างครับถ้าคุณจะตีมาได้ผมจะไปเป็นประธานเปิดงานนะครับ
0: แล้วท่านประธานจะแจกทองก็ครับ
2: ทองนี่ถ้าจะมาแจกนะครับอาจจะแจกดินกีทองคำนะครับ

0: ประธานที่เคารพ
1: ประธานเฉยๆนะครับบ่มีคำว่าอ้ายนะครับ
0: ท่านประธานที่เคารพข้าเจ้าส.ส.หญิงจันพลอยเพชรมยมที่ปรึกษาของพรรคกินดีพลังหนอถูกราษฎรต่อว่ามาอย่างเจ็บแสบเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นผู้แทนน่ะก่อนจะเลือกตั้งเอาไปไหว้ราษฎรสุดบ้านถ้าเลือกผมเข้าไปในสภาแล้วผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอี้อย่างอันอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าไปถึงบนสภาแล้วก็เป็นบรรลุผู้พี
1: ่คำว่าบรรลุผู้พี่กรุณาขยายความนะครับฟังบ่ฮู้เรื่องนะครับ
0: บรรลุผู้พี่นี่หมายถึงว่าไปเถียงกันวันค่ำมาทำงานอย่างเลยเถียงกันเป็นบรรแลมเต็มแตะบรรแลนแบนแบ่บรรแล่แต่นแต่ก่อนที่นี้ล่ำเหลือข้าเจ้าว่ะยังเหรอก่อนบ
1: ่ผมก็คิดว่าความคิดของคุณก็เข้าท่าดีนะครับเขาก็เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอปิดประชุมก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันการประชุมเป็นบรรลุผู้พี่ไปแล้วนะครับขอหยุดการประชุมก่อนนะครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาคู่ๆกูคนแม่นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลิศประเสริฐสีครับ
1: เนี่ยไอ้ยังเออไอ้ลิกมึงเนี่ยไอ้ยังเออ
0: โอ้ลุงจันเปิ้นจะเลือกตั้งอบต.นะผมเนี่ยสมัครนะลุงลุงจะไปลืมไปเลือกผมเนอบ้านเฮาจะได้เจริญผมนี่เป็นคนกล้าอู้กล้าทำกล้าเป็นผู้นำกล้าเป็นนายก
1: นายกไอ้ยังเออ
0: โอ้ก็ถ้าผมได้เป็นอบต.นะต่อไปก็เป็นนายกได้ผมพร้อมที่จะขจัดความยากความจนหมู่เฮาจะมีงานทำมีความหวังใหม
1: ่ความหวังหมดง่าไ
2: ก่ไปไอ้ฤทธิ์ไปหาเสียงที่อื่นดีกว่าหญิงยินดีจะจ่อยอ้ายเต็มที่พร้อมจะบนบานศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้อ้ายได้เป็นฮึดได
1: ้

0: สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนายฤทธิ์เบอร์50ครับ
1: เบอร์ร้อยบ่ได้ครับฤทธิ
0: ์บ่ได้ป้าเบอร์50ผมเป็นคนกว้างขวางนะผู้ว่าอินายอำเภออิผู้กำกับนี่ผมฮู้จักหมด
1: เออแล้วเปิ้นฮู้จักมึงก่อ
0: ผมฮู้จักเปิ้นนะแต่เปิ้นจะฮู้จักผมก็บ่ฮู้จักก็บ่ฮู้นะ
2: ไอ้ฤทธิ์ไอ้ฤทธิ์โอ้ยไอ้ฤทธ
0: ิ์ไอ้ยังเฮามาลุงจันเอ้ตัวยุ่งนี่อย่างใดนี่ฮะ
2: อันยับน้องยิงเมียมึงอ่ะ
0: โอ้แล้วเป็นยับไปยัยยังอ่ะ
2: อันมันปุ๋ยแก้ผ้าฟ้
0: อ
2: นอยู่หน้าหอเจ้าตี้เป็นยับพ่อยามกอนาจารย
0: ์
2: ฮึ้ยเมื่อวันเซ็งมึงเฮ่ๆๆโอ้แฮมาปุ๋ยเลี้ยว
3: อันเล็ดอันเล็ดอันเล็ดเจ้าหญิงน้อยยิงมาได้ตั้งใจอันเล็ดเจ้าหญิงน้อย
0: น้องน้องหญิงไปยัยยังอันนะฮะฮะไปยัยยังอัน
3: หญิงบนไว้เพราะอ้ายได้เป็นอบต.หญิงว่าหญิงจะแก้ผ้าลำถวายอ่ะ
2: ยังไม่ได้เลือกตั้งตัวมึงก็ฟังฟ้อนฟังลำนี่ยังเออ
3: ก็หญิงกลัวไอ้ฤทธิ์ไม่ได้เป็นน่ะหญิงก็เลยแก้ผ้าไว้ก่อนน่ะจ้ะ
4: ไปไปไปไปเสียกับปั๊บที่โรงพักวันหลังจะไปเยี่ยมอย่างอี้แถมเนื้อ
3: เจ้า

0: อมนะเขาถึงมายอมอ่ะเขาการได้อย่างใดนี่ฮะ
1: เออการมันก็คือการเขาสู้ปั้นมาได้ไม่งั้นมึงก็ต่วยมึงขนาดขนาดจนพ่อแก้ผ้าปุ๋ยผ้าลำถวายนะจนพ่ออายเจ้าบ้านเจ้าตองเปิดนะ
0: ยอมนะเขาถึงมายอมนะมายอมมายอมมายอมแท้เลยละ
1: ลีดแม่ว่าก็ยังดีลูกได้ถึง3คะแนนน่ะมึงเหี้ยแม่มึงเหี้ยไม่เอามึงเหี้ยแล้วเว้ย
0: บ่ยอมนะเขาเล่นซกกับปกอ่ะเล่นใต้ดินน่ะเอาเงินซื้อเสียงอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะอันเนี้ยแล้วมึงเสียงไปเจ้าใหญ่
0: 30,000
1: มึงว่าเปิ้นซื้อที่แท้มึงก็เสียงอบต.เอาบ้านแตกกัน

0: โอ้โอ้เฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่เข้าก็ใครอยากกี่ตึกปะห้องหยับหยับจะไปซอกกี่เข้าตังใดดีเนี่ยโอ้เอฟยี่หยังฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮักกำลังกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะว่าแต่ว่าดีเตอะกินกี่ข้าวมาแล้วอย่าเพื่อน
0: โอ้แหวไปเลยฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะใครอยากกี่ข้าวขนาดเนี้ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยังฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตื้อนะ
1: ฮะตื้อบ่เชื่อคิง
0: โคใครอยากกี่ข้าวก็ใครอยากไอ้แห่นี่ชะมาคางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือบ่ก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู้นี่เฮ้ยตู้เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กำลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: ากินข้าวด้วยกันมา
0: เอออย่างอีกับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เอออ้ายหม่อเอออันบ่ไปยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพื่อนบ
1: ่โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังกะลูกฮานี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะฮะฮะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เพื่อนบ
1: ่เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียฮามันจะด่าแล้วกันถ้าคิงกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: หม่อโอ้ฮะผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เพิ่นบ
1: ่คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมันขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โคอันล่ําเหลืออันฮะขอกหีบน้ําสักกําก็ได้บ่เพิ่นบ
1: ่เออคิงอย่าหีบน้ํากะคิงไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะแตวก็เข้าขึ้นมาฮะคิงพอนะไอ้โก้งนั่งอยู่ข้างใดแปลงตาสายมองๆฮะยิ่งไปอู้กับมันปะ
0: โอ้ยอ่านล่ำเหลือบ่ได้กินกับบ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เอ้ยไปซอกกี่ข้าวตังใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกี่ที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วเฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่ะแกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่ะโอ้ยเหมาะเว้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้โหนั่นเสียงอะไรเนี่ยโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้จะกินไปจีนวลนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหี้ยกันอ่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหี้ยจะมาว่าโฮกเยอะเย้ยนี่เนอะก้ายเงา

0: บาสำลานเมืองมันบาโสมจื้อบ่เฮ้ยอยู่ที่ไหนงมอยู่หั่นน่ะพ่อบ่ล่าเรื่องกระเปิ้นยังบ่เอียวบ้านหั่นบ้านนี้เฮียพ้องไปพบปะหมู่ชาวบ้านกะ
1: เอียวไหน
0: หรอโอ้ไปว่าอันถ้าออกไปเอียวนะป้าใส่ไผ่นะยิ้มใส่เปิ้นไข่หัวใส่เปิ้น
1: เอาอันบ่
0: เออไปเตอะร้านเหยมันจะได้ปันเกยเปิ้นแม่

0: าจะอยู่ต่อไปตะคืนก็กินมะขามคั่วต่อกันอยู่แจ้งมาอุ้ยก็มาตายกระด้างหนาวมากับมาถึงผืนน้ำห่มก็ยังมาตายอยู
1: ่ผ้าถึงผืนก่อนโอ้ยร้อนว่ะเต้ว่ะดีเนาะไหนๆปึกก็ตายไปแล้วจะไปมาเมาให้เมาห้องเต้าขอตั้งสติสตังเนอ
0: ะจะอยู่ด้วยไ
1: ผโอ้ปล่อยคืนปล่อยสร้างจักงานอย่าง
2: นี้ปล่อย
1: ไ
2: ป
1: ปาก
2: กัน
1: โอ้มาเป็นไอ้ยังมาไข่หัวอยู่อย่างเนี้ย
2: โอ้ปุ่นนี่ยังอ่ะไผยัง
1: ก็ปั่นตายเนี่ยบ่หันกะอุ้ยอีวอนมันตายเนี่ย
2: ตายเป็นหยัง
1: โหก็มันตายเป็นได้หยังก่อนโ
2: อ้ตายหนาวอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 80ปลายแล้วกะ
2: โอ้ตายกันเลยอยู่ไปก็บ่มีประโยชน
1: ์โอ้ไอ้นี่โอ้อย่าใหญ่นะโหโอ้ยอันยังไหนล้านกิ้งให้อยู่ยัง
2: โอ้ยขอบู้บู้เลยครับบอกขึ้นเขาว่าไข่หัวเซเปิลเนี่ยไปไหนไปไข่หัวเซเปิลเขาไข่หัวเซเปิลไล่บุ๊บเขาเนี่ย
1: ก็กินไข่หัวบาดใจตีรวยล้านอันนี้เปิ้ลโศกเศร้าเปิ้ลห้อยหุยกิ้งบ้านไข่หัวกับเปิ้ลเปิ้ลบุ๊บก้า
2: แล้วใหญ่ใหญ่หรอ
1: ไปได้ใหญ่นี่เปิ้ลให้เปิ้ลหุยเปิ้ลโศกเศร้ากินบ้านไข่หัวเซเปิลอีบาดถูกแล้วไปเมื่อหัวกินแตกแล้วนะ
2: เลือดออกหมดแล้ว

0: เออแม่บูก็จะมัดมือฮื้อกู้บ่าวสาวเนอเจ้าบ่าวชื่อคุณอินสม
1: ครับ
0: เจ้าสาวชื่อน้องขันแก้วขอฮื้อเป็นสิริมงคลตั้งนี้ไปนาหิมาก็ขึ้นเนอเป็นกู้เกี้ยวกู้ขวัญเนอลูกเนอ
1: ผมขอบคุณนะครับ
2: ข
1: อบคุณแม่บูนะครับโอ้ไพ่น่ะ
3: โอ้ไปยังอย่างนี้นี่เนี่ย
2: ขอบอกว
0: ่
2: าให
0: ้เปิดแต่งงานปะยะ
3: โอ้แต่งงานโอ้อันนี้ปีนี่เป็นเจ้าสาวเหรอจัดงามจะเอาหัวถึงเตื้อพ่อพ่อใต้พ่อเรือไอ้นี่ก็ยังผีเผายังเอาเปิดว่ะ
1: โอ้มันยังได้เรื่องเดียวนี่ฮะมันสิริมงคลท่านได้ไหมฮะให้คอหลังกุ้ยจดอันนี้จะเขา
3: อะไร
1: ไปที่ไปไปไป
0: เอาแหมแล้วไอ้ลานขึ้นมาเกิดเหตุนี่แถมเมาะขึ้นมาให้อย่างนี้อันนี้งานมงคลเปิ้นไปย่าก
3: ูกูพ่อบู้สอนลูกกูไข้หัวก็โดนบุ๊บให้ก็โดนบุ๊บแล้วจะแย่อย่างใหญ่นี่
0: หาว่าอีดีกว่าไอ้ลานขึ้นไปตายเหรอไปอุ้ย

0: อีกหน่อยอีกหน่อย
1: ครับเหี่ยวบอก
0: ครับทำแล้วกว่าโอ้ยตะคืนไปไหนมาล่ำเหลือดึกดึกดื่นดื่นป้อนนอนพอบ่ายรับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก่อแอวช่องกำก่อแอวฮัดเนี่ยการทำงานพ่องนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบเนี่ยบ่ต้องมาฮ้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่ก็จะหาแต่กันไง
1: แต่กันอีป้อ
0: จะไปเนี่ยเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: เด้อบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ไปเดี๋ยวนะไอ้น้อยไปเดี๋ยวนะ

0: เทืองเทืองไอ้พ่อว่าช่วยพ่อเนี่ยการเนี่ยงานพ่องเต้ยเทืองเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: ไอ้พ่อประดมปากให้หาวมันเป็นความสุขของหาวไม่ใช่เรื่องของไอ้พ่อยะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของไอ้พ่อเพ
1: ่ฮะพระเจ้าไปยังอย่างให้พ่อได้มีความทุกข์หาเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้พ่อมาใส่กับมาใจหรอไอ้คนเฒ่า
0: ก็มาช่วยไอ้พ่อเนี่ยการเนี่ยถึงวันเนี้ย
1: มันมาใจเรื่องของหาวละไอ้ป้าป้าต้องมาปากนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาผัวแล้วนี
0: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเด็นนี้ไปโอ้บะถูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมึงจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก่อ
1: ฮ่าไอ้ป้าป้าต้องมาปากนักอันเรื่องทหารเอาไว้หั่นก่อนฮ่าเฮ้ยเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตอะไอ้ป้าอันนั้นละคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ไอ้เถืองศักดิ์เถืองศักดิ์

0: ายเป็นอย่างอ้ายฮะเป็นอ้วเป็นหากเมาเหล้าค้างแม่กะจ้าฮะ
1: โอ้ยบ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองล่ะกะ
0: ไอ้ตาแผนหายมีตองแสดงว่านอกอกนอกใจมีจูมีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: อย่างอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจู้อะหยังก็ตัวน่ะกะ
0: อ่าๆอย่าไปมาจี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจําบ่ได้กะวันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตวยอ่ะ
0: ไปเกี่ยวหยังกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงอะหยังก็ได้เอ้ยเปิ้นก็ต้องล่ะกะ
0: ฮ่าจะไปมาอู้อี้กรบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงบ่แล้วจ่ายเด้อจะไปตรวจ DNA ที่มันจะฮู้กับกะหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเจอลูกเหยอ้ายคือบ้านในเมืองพ่อไข้หัวเตียวต่างตีนเนอะเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องประเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลก

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆโอ้กะกะ
2: ก่อยละลูกให้โง่ๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆโอ้นะไอ้เพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีหะ

0: ด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม่บาดเสียง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่ไอ้เนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่ไอ้คนเดียวอ่ะเฮ้อ

0: ใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรอย่านี่คบหัวกู
0: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังถนนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู
3: ่คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไผ่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื้นพื้นสว่างใส
1: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: แจ้งพยมบน

ี่ถ้วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยสุขสำราญเบาไร้บำเลินเหินเมินนานสัพพสิ่งแย้มหัวอยู่ไล่ไล่จู่มือวันยามจอมทัพสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังลือเลื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่นกากั้งภาพเนียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาวพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาการกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญา

เป็นอกมวนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยซืบก้อยสาน